0: อังกังซากิงซันทกซอมเดกีคอยคุนุงเซยสักปาตามินาเรยามพะจะนะสักเรมาคาจะทรักปอยนายคอยเดรินาอวยนามเดกีไซเรงอมุปุนะตามินาซีเดรินาฮอรุซีไซเรงมอมไฮดุกซิโก
1: ฮอรอ
2: ไอเนงอซีลานทกซอดอริบาไซเรงอซีกิมอมิงดีไอกินานาไอ้ยินน้าวนุชีบีนังดิปิกลีอังางอุยดีนังสูไอ้กุมสาวรกาไลริกตัมบะฮาวรานีไอ้กุมนัสกูลจัดนันีนังดิอังางอุยบะนะนิงไอตวีมามาบาบาดาไอ้นันนุชินาเทียมบะดานังนะเฮกตัมบะโตอีนุชีเอนาน้าวนะฮักเซไลดีสันมินะอีบานีลูกบักเตะไหลดีลูกทุกตัวน่ะอิตาลักพี่ชานัยโดจากทุ่งบิชูชานัยโดอีบานิชานับบัลลอยระกาลูกบักตาอมุกฮับจิลลี่ฮุมฮุมเทมตัวน่ะมาคุยบุอมุกตุมฮัลลี่กายาจะนุ่งไงบะอีบานินุ่งเสียน้าวน้าฮักเสียไอ้นักสกุลฮัลลักปะนังนะเฮกตังไอรามีสาราวันมินายอิบานีเยนาเยนาดุนาซามินในนุงซีเอนานาวนาฮักซีลำเจลตานบีชานาบดานังดิเฮกตะตุสิลีกันนะเฮกตะกับโทอีไอนะนุงซีนาเทียมบดา

0: นังในเหกตามาตัวอีนุงชีเอนาเนาหนาหักสิไอเนอิเซยสักปดานังสุเหกตามาสะอีไอเนจะโกยสารสุนังสุเหกตาสะโดอีไอเนเสียงทีรสุนังสุเหกตาทีโดอีไอเนเหกพาริเคยนังสุลอยเนพาโดอีนุงชีเอนาเนาหนาหักสินังนะหายังสาวรกะไอ้กี่ตุงอินดุนะไอ้คอยสกูลดะตัมสิโกไอ้คอยเบนดะตงสิโกลายริกันนะปาสิโกมิถอยมิเฮนโอยสิโกไอ้กินะนาวนุกซีบีไอ้คอยนะอางางโอยริไงมามาบาบาอานีนะไอ้คอยบุกะยาดะนุกซีนะลูนะจานะตอบีบาปุนซีจุปะกาวรุซีมาคุยนี่ยาดับทบกติไอคุยนักเต้ารู้สิหายเองไอคุยนักสาวรักอ่ะสาวบ่มาปุ่งพาร์กอ่ะมาคุยยังมาเต็งปังสิโกมาคุยนักสุลักป้ามาตำดานุ่งชีน่ะอามุกน่าวกวนสิไอน่ะหายไปอินบินีไอกินน่ะน่าวนุ่งชีบีไอกินน่ะน่าวนุ่งชีบีรู้จักเลย
1: อังกังซ่าDerina oinam degi pajaraba sering ama ekoi thorumgi ohum suboi na taminare. Matang siri ekoi monolog tasi ngasigi ekoi thorumda monolog kudul tambige dabi angang sagul se manjulika. Manjulika, kha chumjanji. Thoro.
2: Mama, ai kesu folai biyo. Icha di angang oiriye.자라가레비도니다이자기수시체키디레비라가야데키슈레비유하이마지세디자우레얀추타레아두나니아이슈얀타리시디얀타이가하르나마시앙앙시타이하가지체지디무아낭앙앙얌오이리코나치낙방아이코세마마와하이기하이로니마마두디앙앙나포닝바기카나바카나다바얌레이코마마카나바싱도탁비요얀로싱탄찬바다마팅오이카나다바싱시탁비요마시앙앙시지제낭부강자바네캉니나아두나부예니시니뭉어마마하이게타오세老新的妈妈妈帮爬着把那快递我还赢把那的那贵那赢把爬的吧啊都可以给你妈妈妈如我那呢风贵那赢了吧的你出手了看你都贵那赢把给还那比对呢来日把把给还那比忙起对呢啊对说你说啊说 spec 我把路都不行啊能 spec 要我们不哈不过妈妈还给说没说不行的呢是被我比说很近的说的那边很近的说可以我让爸爸妈妈我让阿瑞 blind 还不到我让对你妈妈 blind 我不地帮你的大爱说阿顿的呢妈妈那还是一路阿玉我那好个那个爸爸给妈东一路个我跟着路好了个妈妈呢breakfast pizza rani aduga school timing yaudri phau larik ngai hak patho o aduna lo bo mama ayak pa arang ba kuina yeng ganu asang aman upal wa pal na mit ki patha phamni aduna ni hai ko le ko yeng ba chan na ri se o o khang ni mama na hai ba il lage mata asi dai gi mono lo shan jai
1: sagol sem manjal majulika de gi khoi phone ying bagi kanada bagi matang da monologue taminare angang sa na khoina pangthuk pa thorom gi arui basidi khoi khunung sei sakpa amukta si sakpi ge dori bi angang na thokchom helia chanu helia khachang chen chira yar yar hauro

0: ไอรงไม่ตะชู่มาชักผะจะเบมาติกจาบาปาขังยามละเอน่ะรงไม่ปาขังปุนุงชิตระกะลองงานปะปุกะริกิราชู่ยามนันนุงชิปะเชียอีจานุปีน่ะลองงานปะนัตระดิลูหงลอยไฮตนาตุมไลครับอะรงไม่นุปาตาลูหงชีไฮตนาไอน่ะเทมปะชีเทมปะเชชงยายาตะปะเนไอ้คุยอันนี้เชยามนักขันปะเนกุยนะชู้กงนักคิดอะบะอะโดมายามขังเตต้านุ่งชีปะดาจัดบิจัดธรรมใครได้ให้บะโดอาจุมบอกไอ้ปะตายเออาดูนะงาชีตีลูกหงปีระเกอีจ้าเกอป้ามปะดาไอชูยาระเกอาดูตีนุ่งไอเจเรต้าอากินาบูเบลชิงปีบีบาลากปีบามายามนะจากจระอามาตีจ่าปิโอจานับเต้าเชนับดูรักโคลากปิโ
1: อมรังนมิดังกาลมังอาถึงจินนับดามีโอหุมไลคิดเรมีอยู่แก่อำรุ่นนะว่าโชคอปันนังเลยอัสกรีนูเน่ขับรถชิบูอตีป่าวมันต้องทำยังไงเลยตระเวนจ้าล่ะยาหูรักกุศิลมาท่องหุ่นเดียวป่าวอักตะกรีโน่ชิลีฟชินะเอ็นอาลูกสเปซมิชันกิดามากมันอีปูร์มาซาอันนี้ยาวเลยเฮ้ยเอ็นอาลูกสเปซมิชันกิดามากเทรนนิ่งปีนันนับขันบดาบมันปูร์มาซาคอปล์ละมายาวเลยบาร์ดกิมังกรียนมิชันกิเดมักเทรนนิ่งปีนันนบกิเดมักมีอยู่แต่รุกขันกัดปิดตามันอีปูร์ดกิโอเปอเรชั่นอินจิเนียร์ลังงานบ่ไม่เตยอมาดีมาคิลุยนบีไพลอตอักินาปันไม่ยาวเลยเฮ้ย
2: เฮ้ยเฮ้ยกูชุ่มกูชุ่มไอ้ลองเห็นนังโบนวยบ่เป่ามาเต็มกี่เนี่ย
3: ก็เดาระกี้ปังลองจะเหล่าวีดีไปตัวโบ
2: เฮ้ย
3: นู่งานไปตั้งไงดีมี
2: เฮ้ยน่าสักนะมุกสกอโรนุ่งไงบุปผอสิดีไอ้คุยปุ่นน่ะทำให้นักเดบันนี่นุ่งไงมีนักเดบันนี่เน
3: ี่ยใครกินนมีพิงพิงบีรีตัวกะรีนุ่งไงบุปผอไอ้งอนลงตาให้ลงกระ
2: ดูกเขาต้องเกาโรนี่อะ
4: เบี้ยมาอากินาม
5: ามากระไรบ้าง
4: นับบ้านน่ะมึงจะทุเลาะเอ้ยลำงานมาสุ่งหามจะทุเลาะให้ละมุก
5: โอ้ไอ้หันพี่แก
4: ทุเลาะทุเลาะทุเลาะ
2: เฮ้ยแล้วมาดูดิชูจังเย่ใช่ใ
4: ช่แล้วเอาหน้าปลาบุ้งนั่นเนี่ยการีโน่นุ่งไงบ่เป่าผมตำจริงหายดีไอ้คอยปุ่นนั่นนุ่งไงมีเนี่ยก็ได้วันนี้ไก่สู้หายดีปวดนี่การีโน่ตังงู
2: ป้าไอ้คนกูโกบีบ่ปุ๊บเอ้ยพะมุพะมุเนี่ยพะมุงั้นสิกี้เป่าชี้สิเดียวหรือเป่าสิบุจุ่มเลยบ่ได้ไปนี่ชี้ชี้ยิ่งงูนี่เสีย
6: โอ้ป้าIndian Space Research Organization ki selection board na su NRO Space Mission ki damak training yaung na ba aiba serol budi thara khrabani papa
2: ye adung nu aiba pao du nang nai ngona mangjong na da haidir budi kari gi no ha
6: luhung bagi marang marang to da khana khangan gi da bagi da mama ga papa ga da sorry hai sari sorry sorry mama
2: yare yare
7: ya appa bharat lenga ki Science and Technology ki minister ne suko analog astronaut training sida yau gadaba biganik singi mingsu loina lakthok pi khra bane
4: aswari si yam nungai dawri ne dawri se ai ne breakfast song da sema ke ko
6: ha mama sidi
2: na ko ko training sida na ko ne logo dawri ba thodang si bu kari kari no ne sha sha
6: papa ai na operation engineer oi na training sida thabak taw gadaba ni
7: ไอ้น่ะไพลอตโอ้ยนี่อ่ะป้า
2: โอ้
6: อะดิบะมาพัมดูดาไอ้คนน่ะตัวกระโดดไปเทรนนิ่งสินะเนี่ยสเปซคราฟต์ตรงดูนะจัดปะดาคงจะตัวสวยงามทุกตัวนะไปทีเอสดีเรคเตอร์โอ้ยน่ะทั่วปูบกิมาทักตาไอ้น่ะสเปซซิปสินะว่างน่ะไปขลักก็มาตั้มดาหักจางเกออารมณ์มาหมางขี้กระดับบะ zero gravity ดาหักจางเกอขยันสิงน่ะเทงน่ะกระดับบะห้องบะenvironment ki maram da kupni yeng sin bagi thabak sing sini papa
7: aduga apa ai gina pilot chi gi mathak ta khut oi ye na pai ra ga sijin na ba ya ba khuju khulai sing sijin na duna tungan tungan ba altitude ta flight ki mapan thong da honglak pa sing do kup na yeng sin bagi thabak ne
2: ai nga ko aduga pangthok ka dur ba training program sina

อากาศมันเอ็มฟังวิสุยกูคิดวิจุดด้วยเรียลทริปยี่มาชนะให้เปรียบเจ้าติเลจูด้าสหรัฐตะกุดีอุมาอิสุสุสุดาเลยทริปยี่ห้าเมตรฟิฟเมตรจัตสารันดาพอยน์ฮัลลีกิลเลอร์สจัตสันรัตสาหาฮินเอ้ยจู่ฮายอาริเอลดานิเอลมีฮินเอ้ยมุปองสุสุลุสุดาคาเทรายนั้นจะไปกู้จีโร่ละแค่อากาศมันฟังจะวิเคราะห์สุดสมัยกันนะสุเปล่า Chief Minister ยมนังเข้มแข็งนะป่าวเองสนุนฟูมิยูมาอัลเลสโลไรด์นั้นตัวส่วนอวัยตัวยิ่งมุ่งใจ The World Food Safety Day ที่ที่รีจ่ายหนึ่ง Social Media หิมเสียมาผู้เข้มแข็งนะป่าวเองว่าสุฟูพ่อว่าคัลโลไรด์นั้นตัวส่วนมุ่งเชียวอวัยนั้นตัวไรด์นั้นมาชนะนะอัติลักษณ์ทีเดียวอาจจะคิดสูญว่ามันยังพูดเห็นถึง World Food Safety Day ให้รีเวย์มุทสูญสูญให้ State Directorate of Health Services ว่า Food and Safety Administration และ National Sports University in Falkwa University หันไป Multi-Purpose Hall หินสิ่งเลยสูญสินะให้ National Sports University ว่า Vice ChancellorAljit Singh Chaudhary Alia Additional Food Safety Commissioner Dr. M. Hemanta Kumar Nau Tawai Luisya Zobe Today my foro fupo vaya bilo rai dono Maim suno fupo daijimuyu Alia mochiyu toso Ngotolo rai dono Garmena dia waso ube dia Union Health and Family Welfare MinisterJP Nadano Pyono Pongawe World Food Safety Day Titi Ryu Jahino Social Media Himusea Mapu Nadano Mam Suhin Toso Avaituyu Ala Sunu Fumuyu Ladoso Shuyu Tide Ali Sulake Dia Mapu Modino Kuwe Mam Sunu Tau Kuwe.ตัวยูจ้าใหญ่เนาะยาจีโร่ให้ข้าวเดียว Prime Minister Narendra Modi เนี่ยปวิจิปาวให้พี่อนา Minister เนาะปวิเปย์ใครกิสเนาะ Drug และภาษีเนาะชิวชาสุยมัย Prime Minister โรไรดูเนาะ India และ Bangladesh ดิรันหิมพิยูไปหิ Awareness พิยูและ Training Campaign สุไรดูเนาะUnion Home Minister Amit Shah no sa wasupera mahin pausupere yue. Dira kuyu ala dira hin mani masurta yu wakri mundilu rahai mamusu no kwa mabo suyu yam lao lwe dia mabu shah no pangawe. Tripura vi dira vana prey prayususu alihai.Home Minister Amit Shah Nandu Agartala Phihim Piyu Salbagam Ve BSF Tripura Frontier Headquarter Hino Siloy External Affairs Minister Dr. S. Jai Shankar Nang New Delhi Hi Viluyu Nepal Ve External Minister Sisir Khanalya Dawe Alia Nepal Hi Puthihai ChangokuLis UV Reconstruction Program Krihino Health Facility Rana Halano Alia Cultural Heritage Project Jahahai Virtual Hino Sashapwe Garmen Pawe Dipohi LPG V Mihai Piso Tabia India Hihai Hankuyu Gas Hanhai Mikaswan Piwe Petroleum Alia Natural Gas Ministry Nepawe.India hi LPG cylinder mi hai ngi na pao hi yu le lo zu mi la soe ala America Australia ala Canada kinye bo yu te de khri hi zu no mi kha pu we ali lo na ministry ne pao sa ye hai ha ku yu gas LPG mi pu ta le ki je cha cha hai gram tra hai so yu LPG cylinder ali hiShah Kai Kohai Zoutanong Pyutare Yuek.
NEET UG 2026 ve exam sodale eta byu question ha lecture eta social media platform hin saila suina ha atsitsi mo eta national testing agency ne paw si prawe agency ne hana ha social media hin musaya pawe ha byu zan de hin la ren do mai ala pi mai ki kha mai fu mai su li ya byu ye Rarui hai vui prai. Azam han hai shisha tia sulu rai dunu su da nubui. Hava mudayu gu sai layu mai yum shia lia. Bima pinhin chika tia fea shaya pira dunu vasu pira mahin bau su pui buri yuwe. Meteorological Center in Palihinia prayuku tia fea. Southwest monsoon hai manipurhin bu Center Nepawe, Southwest Monsoon High Manipurhi, Mutsusa, Jandal Jurachampur, Ale, Denapolhi, Zoo, Vilole, Ye, Titi, Asute, Manipurhi, Bu, Aprolono, De Jolay, Yue. Zuvakoha Hanakai, Mosuhi, Ariel Daniel Mihino, Mopo, Susulo, Sosuno, Trilulake.